0: outfit with your man in Miami.
1: Material girl.
0: Chanel's and pearls.
2: Li Chang Chang. I woo. วันนี้ พี่ ใส่ของ แม่ นะ คะ เด็ก โบราณ คะ ต้อง ใส่ ทีละ นิด นะ คะ ทีละ นิด ทีละ นิด เป็น กัน นะ จ๊ะ แล้ว ก็ ค่อย ๆ วาง ลง นะ คะ แล้ว ปาก จ๊ะ พี่ ใส่ เด็ก โบราณ นะ คะ ทรง ผม นี้在你身边，老是因为陪伴，不内忘他也变旧，也变成真。
3: Next one, please give me cock. Cock. It's cock. It's in English. I still remember the first time I went to America. I was at the airplane. I asked flight attendants that, can I get a cola? And she asked me.Excuse me? I keep saying cola, cola, cola. But it was not cola, it was cock. It was cock.
4: Stranger.
5: Very, very sad footages of Flop Tropica War. Giafe City Army arriving in Flop Tropica. Fantasy pilot being possessed. Trisha Paytasy recounting her battle. Flop Citizen explaining her traumatic experience. Very, very sad footages of Flop Tropica War. Giafe City Army arriving in Flop Tropica. Fantasy pilot being possessed. Trisha Paytasy recounting her battle.
6: But she never go away.
5: Flop Citizen explaining her traumatic experience.
6: The buses are nasty. The buses are cute.
7: 9856-0678-2222-9143-5671-1999. Thank you, Beach Day 1471-1724-0678-10.